สอบปุ่นเจ้ามีอยู่ยามวยกี่ครั้งมีไก่สงค่อยปีหินายดักมีเนาวิมันตาการุปิดักมีกังกี่อยู่ยับที่มีลุงไปตามยากีกี่ได้ตามมาไอคิมนิสงกี่ครั้งมียาจังกี่รู้ว่าใช่กี่ตาใจน้ำเอาอย่างขับปุ่นยามนิสกัยมังหังมีสุมาจักรังกิหังมีลุ่มไปสุมาจักรังกิสับปุ่นเช้าเมกไม่พิงกัดกังกิริกซีวังกิมเอา